0: ัง
1: พ่อครับ
0: ยิ่งยิ่งเป็นอะไรแล้วเราจะเจอไหม
1: ครับยังใช้กันมาตลอดเพื่อที่จะ